0: ไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนม์ได้แก่วาระครบ7วันวันนี้วาระครบ15วันวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคมและวาระครบ100วันวันศุกร์ที่18กันยายนพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานบรรยายสรุปภาพรวมของพื้นที่และการดูแลคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียจากเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ผู้นำทุกประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมแบบเต็มคณะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำทุกประเทศจะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ4ฉบับ
2: ทั้งสองภูมิภาคเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันคือสนับสนุนความเป็นพหุภาคีไม่เข้าข้างซีกโลกขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นพ้องต้องกันและจะจับมือแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียไปด้วยกันค่ะ
3: การประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจัดประชุมในห้วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมีความผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานซึ่งรัสเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของพลังงานและปุ๋ยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วน
5: ซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของ

0: ประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
2: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
1: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกคาดการตรงกันว่าโลกมีโอกาสสูงมากถึง 96% ถึง 98% จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายสำคัญด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งมอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงสู้ภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศพร้อมเร่งให้ความรู้และแนวทางแก้ไขกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่สองโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่12บ้านโนนสูงโคกลางตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่3วัดสิทธิวนารามตำบลโคงไผ่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่1วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดนครนายกที่หมู่15วัดวางปลาจืดตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่อบต.ท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัย

0: จนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมสูงมากหรือรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุเพราะละเลยสัญญาณเตือนดังกล่าวผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่เข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสัญญาณเตือนที่ต้องพึงสังเกตอย่างเช่นเรื่องยางต้องหมั่นสำรวจความสึกหรอเกียร์ต้องคล่องตัวในการขยับพวงมาลัยต้องไม่สั่นหลวมหรือว่าฝืดเกินไปเครื่องยนต์ต้องไม่ร้อนหรือเย็นผิดปกติและเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลาหากพบความผิดปกติในอุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องรีบแก้ไขก่อนใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืองงูททหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนถ้ำมรกตถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลถ้ำมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์และสวยงามของธรรมชาติตั้งอยู่บนเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังการว่ายน้ำเข้าไปชมถ้ำมรกตจะเริ่มว่ายน้ำจากปากทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นโพรงเล็กๆสูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้แต่หากระดับน้ำขึ้นสูงก็ต้องจับเชือกแล้วลอยคอในน้ำลอดถ้ำเข้าไประยะทางประมาณ80เมตรเมื่อผ่านพ้นปากถ้ำแล้วภายในจะพบกับหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียดราวกับผงแป้งและล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันยามที่แสงอาทิตย์ส่องทำมุมพอเหมาะตกกระทบผืนน้ำก็จะสะท้อนแสงเป็นสีเขียวราวกับมรกตเวิ้งถ้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการเร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport และเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริง
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

0: รับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport ล่าสุดเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทักษะ AI ได้ใบรับรองดิจิทัลบรรจุในแอปไทยดีเพื่อต่อยอดการทำงานคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้อย่างช้ากลางเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
2: สวัสดีครับผมรับฟังทางบ้านครับ
1: ค่ะท่านปลัดคะจากวันเปิดเวทีและฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport กระทรวงดีมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างไรต่อคะแล้วก็ขณะนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
2: ครับก็ตอนนี้เราหลังจากประมวลความคิดเห็นแล้วนะครับ
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginning
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ม่างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่อนไขก่อนตัดสินใ
6: จทำประกันภัยทหรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: 0

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

ำหรับคนที่เดินทางมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยครึ่งแรกจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยนะคะสวัสดีค่ะทั้งท้ายทุกท่านที่เบสเรดิโอที่นี่นะคะในช่วงเวลานี้เช้าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบแดดมันเป็นร่มๆนะฝนก็เหมือนทำท่าว่าจะตกนะอากาศก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพร่างกายด้วยความร้อนนี่บางทีอาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยได้ครับอยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะวันนี้นะคะไม่ได้พาคุณไปออกกำลังกายนะคะแต่พาไปเรื่องราวที่จะทำให้มีกำลังใจกำลังใจสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านนะลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยแบบไม่แออัดธรรมชาติร่มรื่นมีฟังก์ชันบ้านให้ครบแบบไม่ต้องต่อเติมค่ะที่นี่ได้รางวัลของบ้านที่ประหยัดไฟเบอร์5มาด้วยนะเซฟเงินจะชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยกับเลอร์นิโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันนะคะร่มรื่นด้วยธรรมชาติคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มและฟิตเนสติดแอร์ค่ะบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทนะคะพิเศษตอนนี้จองปุ๊บรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทของแถมชุดใหญ่แอร์พามาและเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาท0834366643 LENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันค่ะพาคุณไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะที่นี่พร้อมจะตอบโจทย์ในทุกๆการจัดงานของคุณไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อมแค่ไหนที่นี่ดูแลเอาอยู่หมดนะคะให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนเลยไปพบกับความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะใครที่กำลังเล็งว่าอยากจะดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับใบหน้าที่นี่มีรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายค่ะสะท้อนถึงความใส่ใจนะคะดูแลมากกว่า 20,000 เคสใครที่มีปัญหาเรื่องของใต้ตาแบบนี้นะคะที่นี่เป็นหัตถการอันดับหนึ่งด้วยเทคนิคแบบเนียนกริบไม่เป็นก้อนดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการมีประสบการณ์การออกแบบแบบเติมรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่นี่ใช้ของแท้คลินิกสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานนะคะมีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสฟังจากเบสที่นี่รับไปเลยเมโซโคเรียไบส์หน้าใช้ฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทน่าใช้เลยดูรายละเอียดได้ที่นะคะ Facebook ค่ะด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกหรือแอดไซด์ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

ื่องราวเกี่ยวกับสายตานะคะอย่าลืมค่ะตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะคะเวลาใช้สายตาในทุกๆวันไม่รู้ว่าตอนนี้ตาของเราเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกถึงความไม่ปกติหรือเปล่านะคะมีผิดมีเพี้ยนไหมรวมถึงเด็กๆน้องๆนะคะที่ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับจอหรือว่าอะไรที่มันเป็นแสงมากๆนะคะตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดได้ที่ร้านบ้านยูนิคโดยจักษุแพทย์ที่นี่มีนักทัศนมาตรมีจักษุแพทย์ที่จะคอยบริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยเฉพาะมีเครื่องวัดเฉพาะทางอย่างละเอียดด้วยและที่สำคัญที่นี่มีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้ที่เป็นงานวิจัยรองรับจริงจากทั่วโลกว่ามันสามารถลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้จริงร้านแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์นะคะอยู่ใกล้กับตลาดจอมพลนะคะ0942398699ค่ะ0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะและปิดท้ายกันนะคะสำหรับในเบรกนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นหากคุณอยากจะมีบ้านเริ่มต้นดีๆเริ่มต้นที่นี่กับ First ขอนแก่นค่ะ0804422555 0804422555 Facebook IG และ LINE @first.house4beginที่นี่นะคะมีให้คุณได้เลือกถึง4มุมด้วยกันดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นนะคะ4แห่งนี้อยากให้คุณได้ไปจับจองเป็นเจ้าของขอบคุณผู้สนับสนุนในเบรกนี้ด้วยนะครับพาทุกท่านพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสที่นี่8 นาฬิกาเข้าสู่การเคารพธงชาตินะคะ

0: ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอพรายมเล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอพรายมแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

หลังจากที่ได้เคารพธงชาตินะคะโบก็ให้คุณได้เติมเพลงเพราะๆเอาไว้มากมายที่นี่เลยบิดอารมณ์เพลงในยามเช้าเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเปิดเพลงเร็วหรือเพลงเต้นๆเลยนะกะว่าในช่วงเวลานี้หลายคนกำลังขับรถอยู่หรือว่าจะแบบเอาดีดเลยแบบตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กเขย่าหัวเลยอะไรตื่นเช้าก็ต้องแบบสโลโมชันค่อยๆลุกค่อยๆเดินแม้ว่าบางคนจะเร่งรีบแต่บางคนก็ยังคงสโลโมชันคนหนึ่งนั้นก็คือดีเจโบนสโลโมชันอยู่เลยท่านใดคุณแอสพนมวรรณนะคะบอกว่าสำหรับคนเดินทางมาระยะนึงก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะวันนี้แดดร่มๆเหมือนฝนจะตกสวัสดีครับดีเจโบโบฟังตั้งแต่เพลงของ Polycat Body Slam ก็ยินดีก่อนที่จะไปเคารพธงชาติกันส่วนคุณบริการจากราชบุรีสวัสดียามเช้าดีเจโบโบคนสวยทุกวันได้ใหม่และก็เรื่องที่ขอของดีเจโบโบนะวันนี้กลับมาส่งข้อความแล้วดีใจจังเลยนะคะที่เว็บใช้ได้เราก็ได้มาอ่านข้อความกัน

ฮ่เซลชวนคุณนะคะไปพบกับแคมเปญใหญ่ที่ชื่อว่าโฮเรกาโกมอช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะสนับสนุนกับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และก็ธุรกิจของโฮเรกาด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะที่จัดสินค้าคุณภาพและก็กิจกรรมพิเศษมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการไปช้อปปิ้งและคุณก็จะได้สินค้าที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมีโกเซฟวิ่งนะคะก็จะเป็นส่วนลดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์เลยที่จะลดให้คุณมากกว่า 50% เลย Go for Go ช่วงนี้นะคะกับฟุตบอลโลกนะคะก็จะมีกิจกรรมให้คุณได้ไปโชว์สกิลการลุ้นรับกับคูปองส่วนลดรางวัลพิเศษซื้อของ 2,000 บาทครบขึ้นไปต่อใบเสร็จ

เล่นเกมแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษมากมายค่ะ Go Festival ค่ะมีเทศกาลอาหารด้วยนะใครที่ชอบทานอาหารแบบหลากหลายเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรนะคะยกทัพมาทั้งอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักผลไม้แบบนี้นะคะคุณก็จะได้พบกันที่สาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตแล้วก็สาขาพัทยาค่ะ Go Workshop นะคะก็จะเป็นคอร์สสอนทำอาหารที่ Exclusive มากจะมีเชฟพูลแล้วก็เชฟอินเนี่ยเขาจะมารังสรรช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้คุณเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการพิเศษตลอดแคมเปญโฮเรกาโกมอช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคมนะคะที่โกโฮเซลทุกสาขาติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โกโฮเซลได้นะครับผมมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะคะตอนนี้ขยายเวลาสำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนเรียนเด็ก69ในรอบสุดท้ายตรงนี้นะคะมาสร้างอนาคตที่เป็นตัวคุณได้สำหรับน้องๆคนไหนที่จบม .6 กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่าทุนการศึกษา 10,000 บาทรออยู่ก่อนวันที่30มิถุนายนไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นในการเข้ามาสมัครที่นี่สมัครและลงทะเบียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันที่0432241111ค่ะและ0925374400มีเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้นะลองสอบถามผ่านดูได้ค่ะแอตติจูดคลินิกค่ะคลินิกที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวนะคะใครที่มีปัญหาลุ่มสิวรอยแดงรอยดำรอยสิวแบบนี้อยากจะให้มันหายเนี่ยนะคะที่นี่เขาจะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าแล้วก็จะทราบปัญหาผิวของเรานะคะมีการประเมินเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบหลังทำด้วยที่นี่ไม่เลี้ยงใครยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวแบบตรงจุดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะยึดตามในเรื่องของงานวิจัยที่ตีพิมพ์มาเลยฉะนั้นคุณจะได้รับการรักษาแบบที่เป็นแบบฉบับใหม่ล่าสุดเลยราคาเริ่มต้น690บาทเท่านั้นนะคะถ้าจะต้องได้ทานยาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเขาจะให้คุณได้ตรวจเลือดก่อนเพื่อเช็คค่าตับว่าทานยาใดถึงจะได้รับผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและก็รักษาสิวได้รับผลดีด้วยนะคะ690บาทAttitude Clinic ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นได้ค่ะ

0: สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะเดินทางสะดวกค่ะสำหรับสุภาลัยโครงการใหม่ตรงนี้เชื่อมต่อถนนสีจันทร์ใครที่อยากจะเชื่อมต่อชีวิตติดเมืองแบบนี้สบายๆนะคะโครงการสุภาลัยนะคะเกิดขึ้นมากมายหลากหลายแห่งนี้นะคะเป็นที่ใหม่ให้คุณได้พบกับความสุขแบบแท้จริงพร้อมสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ด้วยธรรมชาติสุดๆไปเลยกินไอสไตล์ยุโรปค่ะเข้าไปชมโครงการได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะลงทะเบียนได้สำหรับใครที่จะเข้าไปใน Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะไปชมบ้านตัวอย่างหรือกดหมายเลขโทรศัพท์นี้172017220นะคะขออนุญาตพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้ากับเพลงที่คุณขอเอาไว้
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude

0: ราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

เดี๋ยวประมาณสัก9โมงเนี่ยดูเพลงที่คุณภารการขอไว้โบจะเปิดให้นะต้องรีลานิดนึงจะได้เปิดให้ฟังพร้อมกันกดไลฟ์ไปด้วยเพลงนี้นะคะแหมพอฟังเพลงแบบชิลๆแล้วมันก็รู้สึกแบบเพลินเนาะอยากฟังต่อเลยทีเดียวขออนุญาตพักเบรกการฟังเพลงนะคะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับช่วงเวลาที่พาเราเดินทางมาที่เบสเรดิโอที่นี่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับพลังงานใจดีๆก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะท้ายนี้นะคะมาขอบคุณสำหรับ Car Forecast ค่ะสินเชื่อเพื่อคนมีรถใครที่มีรถแล้วนะคะกำลังมองหาเงินหมุนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้เงินหมุนที่จะไปต่อยอดธุรกิจเนาะแล้วก็ยังมีรถให้ขับต่อ Car Forecast บอกว่าฟังทางนี้เลยนะคะตอนที่คุณเริ่มต้นสำหรับดอกเบี้ยแบบถูกที่สุดเลยสำหรับกับ Car Forecast 0.24% ต่อเดือนค่ะเป็นข่าวดีที่อยากให้คุณได้มองหาตรงนี้ได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะอนุมัติเงินก็ไวภายใน30นาทีเท่านั้นผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนหากคุณต้องการเงินสดรถคุณก็ช่วยได้ยังมีรถให้ขับมีเงินให้ไปต่อเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจนะคะมาสมัครเลยกับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถ0432094400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นซึ่งอยากจะให้คุณกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้มีดอกเบี้ยและแบบลดต้นลดดอกด้วยถ้าจะตรงไปด้วยตัวเองนะคะที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำค่ะส่วนประกันภัยรถนะคะก็อยากให้คุณนึกถึงประกันภัยที่จะเซฟทั้งรถแล้วก็เซฟทั้งเงินของคุณในกระเป๋าด้วยนะคะมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินและเซฟทั้งรถต้องเป็นกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเลยนะเป็นเบี้ยสบายกระเป๋าที่จะคุ้มครองอุ่นใจค่ะแถมยังผ่อนได้แบบจ่ายสบายสบายผ่อนได้ทั้งเงินสดและก็ชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุรถเสียยางแบนซึ่งมันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนี่ใครจะช่วยเราได้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะไม่ว่าจะขับไปที่ไหนก็มีคนดูแลหลักร้อยผ่อนสบายนะคะย้ำตรงนี้เลยสำหรับกรุงศรีออโต้ไปได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณหรือแอสไซกรุงศรีออโต้0432094400ค่ะ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะ

เดี๋ยวเตรียมตัวเบรกหน้านะคะหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันไว้ที่เบสที่นี่นะจ๊ะตอนนี้พาทุกท่านไปพักฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: คณะบุคคลเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามแสดงความอาลัยที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาพร้อมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนนำใจกันดอกไม้สดและพวงมาลัยสีขาวไปวางที่หน้าพระรูปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ต้องขังเพื่อให้ได้รับโอกาสและสิทธิที่เท่าเทียมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนขุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนาคุณ Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก
7: ่
4: น
7: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
8: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
8: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
10: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
11: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
10: นางไหนอ่ะ
11: ก็นี่ไง
12: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
10: ้เชื่อได้แน่นะ
11: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
10: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
12: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
11: อ่ะเป็นไง
10: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
13: เลิ
0: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Stationฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

ีกลับจากทำงานเดินเข้ามาอยู่ในบ้านเก่าเอาจริงๆไม่มีเธอมันก็ว่างเปล่าในเมื่อฉันเป็นคนทำจริงไม่กล้ากล่าวเธอเป็นยังไงตอนนี้ฉันก็ไม่ทราบข่าวมองที่โซฟาภายในหัวเห็นแต่ภาพเก่าทำตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันพลาดเปล่าสถานะของเราถูกพลาดข่าวฉันก็เลยอยากจะดูจริงๆว่าตอนนั้นรักกันมากเปล่าเหลือบมองไปที่โต๊ะที่เธอชอบนั่ง

ใจของเธอเนี่ยวู้เตรียมตัวอยู่เตรียมร่างกายเตรียมจิตใจเตรียมความพร้อมสวัสดีเพิ่มเติมนะคะในเบรกนี้พี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ตกลงพี่ชื่ออะไรกันแน่เนี่ยมีหลายชื่อเป็นคนหลายชื่อหรือเปล่าสวัสดีคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณภรการจากราชบุรีค่ะสวัสดีพี่สกลจากนครพนมคุณเอกนะคะคุณเอกอะไรจากเชียงไฮ้ดิกระเจ้าหรือเชียงไม้ดิกระเจ้าแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาฟังในชั่วโมงนี้อาจจะเป็นชั่วโมงสายๆต้อนรับอีกครั้งนึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยินเสียงทั้งไทยเนาะยังคงอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ก็เติมเพลงให้ฟังกันเยอะๆไปเมื่อวานนี้พูดเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะพูดเยอะไปหรือเปล่าเลยให้ฟังเพลงกันเยอะๆบ้างละกันแต่ก็ไม่ได้หยุดที่จะเตรียมหาเรื่องราวอะไรที่แปลกๆหรือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบเตือนเราก็ได้นะแบบเตือนใจประมาณนั้นนะแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งไทยสำหรับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่เมื่อวานนี้และก็ผู้ที่ไม่ถูกก็ตามเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยนะจ๊ะเบรกนี้นะคะขอบคุณสำหรับ Panil to Excel นะคะสำหรับเจลที่จะช่วยทำให้ทุกๆกิจกรรมของคุณเนี่ยกลับมาฟื้นคืนความกระปรี้กระเป๋าได้นะคะนั่นคือ Panil to Excel สำหรับใครที่ต้องใช้บ้างปวดเมื่อยตามตัวประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ็นข้อต่างๆนี่มันปวดแล้วบางคนทำงานบางคนทำห้องทำครัวเยอะเกี่ยวกับทำครัวนี่ก็เกี่ยวนะยกหม้อยกแบบคนทำร้านอาหารต้องมาสับต้องมาหั่นต้องมายกอะไรแบบนี้ข้อมือบางคนขับรถทั้งวี่ทั้งวันต้องแบบบิดข้อมืออันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะใช้วิธีการยืนมากเกินไปเดินมากเกินไปขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่แบบเดินหรือว่าทำกิจกรรมหรือทำอะไรที่มันอาจจะผิดท่าไปหรือจังหวะนี่คุณอาจจะเจ็บปวดได้ Planus to Excel นะคะท่าทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะแต่ก่อนที่คุณจะทาได้คุณต้องไปซื้อก่อนนะคะต้องมีก่อนตัวนี้จะมียาไดโคฟีแนคแล้วก็ไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าให้โบเลงตัวนี้แนะนำอย่างพี่พันจิตเนี่ยอาจจะต้องได้ใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้คือยังไงก็มีโอกาสที่จะได้ใช้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าใช้ร่างกายแบบหนักน่วงลองลงมาก็คุณธเนศนี่แหละนะคะเพราะว่าทำงานแบบโอ้โหเดี๋ยวก็ทำงานแบบทั่วราชอาณาจักรขับรถเอ่ยเป็นงานทรงงานซ่อมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะดูหลากหลายกิจกรรมมากเลยส่วนพี่พันจิตก็จะเป็นแบบทำกิจกรรมเกี่ยวกับไร่กับสวนเนาะใช้แรงพลังกายแต่ถ้าเกิดว่าพี่เขาชินอยู่แล้วคงจะไม่ปวดมั้งซื้อตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพจ้าและอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เลย17-20มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้แหละเริ่มต้นสำหรับงาน Manufacturing Expo 2026นะคะที่ไบเทคคือเต็มพื้นที่ไบเทคบางนาทั้งหมดเลยก็จะเป็นงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีค่ะที่รวบรวมไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมการผลิตที่ครบครันที่สุดในอาเซียนคืองานนี้ขนผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์กว่า30ประเทศเนี่ยมารวมกันไว้ที่เดียวเลยฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์แม่พิมพ์หรือว่าพลาสติกนะคะทุกๆนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยเนี่ยคุณสามารถไปดูงานนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะมีค่าชม500บาทเท่านั้นนะคะ026-867-222สอบถามได้ค่ะหรือ www.manufacturing-expo.com ผ่านทางเว็บนี้นะคะจัดโดย RX by Tech ค่ะยังเปิดเพลงให้คุณภารการไม่ครบนะคะสำหรับ
พลงที่ขอไว้ทุกวันได้ไหมขอบคุณนะคะที่ให้ดีเจโบมีทุกๆวันที่นี่ยังมีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกวันที่นี่ไม่หายไปไหนกันซักวันเลยแม้ว่าจะมีภารกิจมากมายแล้วก็มีช่องทางหลากหลายหรือมีเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจหรือว่าให้คุณได้ไปใช้เวลาอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายแต่คุณเลือกที่จะมาฟังที่เบสเลือกที่จะมาอยู่กับดีเจโบขอบคุณขอบคุณค่ะฉันอยู่ไหมก็นานเท่าไรแล้วเธอที่มาให้กำลังใจคนที่เธอทุกวันจนใจจะขาดไม่ถูกหวยหรือว่าลอตเตอรี่เมื่อวานนี้กันหน่อยดีไหมทุกคนอ่านข้อความคุณธนากรก่อนบอกว่าถูกต้องแล้วครับไม่มีรายการไหนน่ารักเท่ากับรายการนี้เลยสนุกสนานได้ทุกเวลาฮ่าเดี๋ยวก่อนนะคุณธนากรขนาดคุณธนากรเนี่ยติดตามดีเจโบเฉพาะในช่วงเช้าจริงๆซึ่งคุณธนากรเป็นหนึ่งคนที่บอกว่าอยากให้ดีเจโบอยู่ในช่วงเช้านี่แหละเพราะว่ากลางคืนเนี่ยพี่เขาอะไม่ได้อยู่ช่วงกลางคืนแต่พี่ธนากรคะคือดีใจนะที่พี่มาฟังในช่วงเช้าพี่ยังรู้สึกสนุกอะแต่ถ้าพี่ได้ติดตามในช่วงของพาร์ทกลางคืนมาก่อนหน้านี้นะที่โบจัดมาตลอด7ปีที่เบสที่เนี่ยและก่อนที่จะย้ายผังมาเช้าเมื่อปีที่แล้วอะคือความสนุกมันแบบมันอัดแน่นมันล้นจนแบบมันเกินเบอร์ไปเลยอะมันคือแบบที่สุดในที่สุดเนี่ยแบบที่ว่ามันคือความสนุกแบบหลุดโลกไปเลยที่เบสเรดิโอที่นี่นะถ้าเกิดพี่ที่เข้ามาดูในช่วงกลางคืนพี่จะรู้สึกแบบมันคือที่สุดเนี่ยหาไม่ได้ในนี้แล้วล่ะเออขอบคุณพี่พันจิตบอกว่าผมดีใจมากครับที่ได้อยู่กับดีเจโอ้ยิ้มเลยยิ้มเลยสวัสดีพี่ชักกี้แล้วก็คุณนัทสะสมเพื่อนด้วยแสดงว่าอยากมีเพื่อนเยอะๆผมลาออกจากโรงเรียนมาดูดีเจแล้วนะครับคุณเป็นผอ.หรือเปล่าเป็นนักเรียนเหรอนักเรียนอย่าลาออกสิเออตั้งใจเรียนไปจะมาลาออกจังไหนล่ะเนี่ยเฮือต้องมีบ้างความรู้ติดตัวไม่ใช่มัวแต่หาเธอเพื่อติดใจเฮ้ยตีตาแตกเลยวันนี้ก็หาเรื่องราวที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังกันสักหน่อยแอบไปเจอมาหนึ่งอันแล้วล่ะกำลังดูเวลาว่าพอไหมถ้าพอนะก็เริ่มเลยดีไหมนั่นๆๆมีเรื่องแปลกที่จะเป็นแรงบันดาลใจแต่ขออนุญาตพูดก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันพูดถึงเรื่องความสุขนะในทุกวันเนี่ยที่เราไม่ว่าจะออกไปเรียนหรือว่าเราจะออกไปทำงานหรือว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามเนาะจะนอนอยู่บ้านก็ได้คือทุกวินาทีทุกบีทของคุณตอนเนี้ยเชื่อว่ามันคือความสุขที่เราแบบกำลังมองหานั่นคือสิ่งที่ปรารถนาที่สุดละอยากจะพูดต่อแต่เหมือนมีอะไรสะดุดอีกแล้ว อะไรอีกแล้วเนาะบาทนี้เฮ้ยดีเจโบแต่ละวันนี้เจอแต่โจทย์อะไรที่แบบ ลุ้นเอาละอะพูดต่อไปก็เรื่อยๆก็แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะพูดได้อีกนานแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีการพักเบรกสักครู่หนึ่ง

0: คือความสุขเนี่ยเราก็ต้องตามหาไล่ทุกๆวันเนาะทีนี้เนี่ยโบก็ไปเห็นบทความนึงนะคะที่เป็นหญิงสาวคนนึงนะคะที่เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตมีการออกแบบแล้วก็สามารถที่จะทำตามแบบของตัวเองได้น่าจะถ้าให้โบลองเดาก็น่าจะทำได้ประมาณ 80-90% เลยทำให้ในชีวิตของเธอเนี่ยเป็นคนที่แลดูมีความสุขมากเลยเห็นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าคงจะไม่ใช่แบบว่าทุกๆคนเนี่ยชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบจนไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคหรอกที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยชีวิตฉันมีแต่ความสุขแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรเลยที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของฉันเนี่ยมันมีแต่กลีบกุหลาบขนาดนี้นะคะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้โบเลยก็ไปแอบเห็นมาสำหรับบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องที่เรียกว่าจะแปลกก็แปลกแหละประหลาดไหมก็อาจจะประหลาดละมั้งงั้นเรามาฟังเรื่องนี้กันแล้วกันนะสุดเลิศคุณยายสายแฟอวดลูกเก๋ในวัย74แย้มเคล็ดลับกระชากวัยสาวๆทำตามได้คุณยายสายแฟอวดลูกเก๋ในวัย74อายุก็แค่ตัวเลขสุดแฮปปี้ได้เดินตามความฝันแถมเจอคนหัวใจเดียวกันบอกเลยจะขอเลิศแบบนี้ไปจนถึง120วันที่10มิถุนายน2569เว็บไซต์ Oddity Central นำเรื่องราวสุดทึ่งของอิงจือคุณยายสายแฟชั่นที่แม้ตอนนี้จะอายุปาเข้าไป74ปีแถมมีลูกชายอายุเกิน45ปีแล้วแต่เธอได้พิสูจน์ให้ผู้คนบนโลกออนไลน์ประจักษ์ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่สามารถปิดกั้นเธอจากโลกของแฟชั่นเลิศๆความมั่นใจและการคิดบวกไปได้ภาพของอิงจือคุณยายชาวจีนจากเซี่ยงไฮ้ที่กำลังเต้นอย่างร่าเริงกลางถนนบนรองเท้าส้นสูงหรือแม้กระทั่งท่าโพสต์ต่างๆราวกับนางแบบสุดเก๋ทำให้เธอกลายเป็นปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ไม่เพียงการแต่งตัวจะทำให้เธอดูอ่อนกว่าวัยอย่างมากแล้วแต่ด้วยการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทำให้เธอยังมีความสดใสและมีรูปร่างที่ดีดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงกว่าคนในวัยเดียวกันฉันเชื่อมาตลอดว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขสิ่งสำคัญคือการรักษาจิตวิญญาณความเยาว์วัยอิงจือเผยพร้อมเสริมว่ากุญแจสำคัญของรูปลักษณ์อ่อนวัยไม่ใช่การใช้เครื่องสำอางแพงๆแต่เป็นความมั่นใจและการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแม้ว่าเธอจะพูดให้ฟังดูง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วอิงจือใช้ชีวิตอย่างมีวินัยมากโดยเธอไม่กินอะไรเลยหลัง 17:00 น.หรือว่า 5:00 น.เย็นและมักจะกินซุปผักสีเขียวรวมถึงอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนก่อนคาร์โบไฮเดรตและเริ่มต้นทุกๆวันด้วยการทำโยคะ1ชั่วโมงอิงจือมีความสนใจในเรื่องของความสวยงามและแฟชั่นมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ไม่เคยคิดจะทำมันมาเป็นอาชีพเลยก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการโรงแรมโรงเรียนอนุบาลก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับสามีและลูกจากนั้นก็ทำอาหารที่ร้านอาหารอยู่นานหลายปีแม้ว่าจะเปิดร้านอาหารจีนของตัวเองในญี่ปุ่นและได้โผล่ในนิตยสารบ้างในบางโอกาสแต่อิงจือก็กลับมาใช้ชีวิตที่จีนในบ้านปลายจนเมื่อปี2565ตอนที่อายุ70ปีเธอก็ได้เข้ากลุ่มคุณยายแฟชั่นปักกิ่งซึ่งสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ต่ำกว่า65ปีนับจากนั้นคุณยายก็ได้เติมเต็มความฝันในวัยเยาว์โดยการเป็นนางแบบเดินบนรันเวย์ที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์อายุไม่ใช่อุปสรรคแต่คือข้อได้เปรียบฉันอยากจะใช้ชีวิตอย่างสวยงามจนถึง120ปีเลยค่ะอิงจือกล่าวจบแล้วค่ะลองไปค้นหาดูได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเห็นภาพของคุณยายไม่อยากเรียกคุณยายเลยต้องเรียกคุณพี่แล้วนะคะคุณยายอิงจือท่านนี้นะคะคือสวยสดใสจริงๆแบบหน้าตายังแบบดูเจิดดูเลิศแล้วชุดแฟชั่นคือบอกเลยว่าคือดู แลเตียงดีจริงๆนะคะฉะนั้นแล้วกว่าที่จะดูอ่อนเยาว์ได้ขนาดนี้ก็มีวินัยในการดูแลตัวเองมีวินัยในการกินในการออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้จิตใจเนี่ยมีความเยาว์วัยอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณและคุณเลือกคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในรูปแบบของเราให้ได้อย่างเต็มที่เผื่อว่าบทความนี้หรือว่าข่าวนี้เนี่ยอาจจะสร้างความชุ่มชื้นใจให้กับคุณว่าไม่ว่าเราจะอายุมากแค่ไหนหรือว่าจะอยู่ในวัยใดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างใจต้องการแต่ว่าอยู่ที่เรากระทำนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ปลื้มใจพระองค์ข้าเคยเสด็จถามมออีแดงที่จังหวัดศรีสะเกษพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาที่ชาวอำเภอกันทรลักษณ์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษส่งต่อๆกันเพื่อความปลาบปลื้มที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จเยือนพื้นที่แห่งนี้และแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านหลายคนบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นสิริมงคลหลายคนที่เคยรับเสด็จบอกเล่าต่อกันว่าพระองค์พามีความเป็นกันเองกับประสบนิกรมากและเป็นกันเองกับทุกๆคนที่มารับเสด็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภัยและงานอาสาสมัครของหลายหน่วยงานขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ 429,990 ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

างให้ฟังนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะย่าย่าย่ายะย่าย่ายะอูโน่เหล่าทองนะคะเป็นสไตล์ของ The Toys นะคะหยิบมาให้ได้ฟังกันนะเพราะไหมคุณธเนศบอกว่าเพราะมากเลยนั้นหัวใจก็ออนไลน์ชื่อเพลงอาจจะดูงงๆแต่ว่าเพราะเลยทีเดียวคุณธเนศบอกว่าสวัสดีดีเจโบสวัสดีค่ะหน้าเว็บหลักนะครับบอกว่าขอเพลงหน่อยได้ไหมดีเจอยากฟังเพลงชื่อว่า Starlight Moonlight นะของ Secret ซึ่งคุณธเนศก็จะลุกขึ้นมาเต้นด้วยคือชอบเพลงแบบที่มีลักษณะเต้นตลอดเวลาซึ่งคุณธเนศเขาจะชอบเต้นเนาะก็จะมีเพลงแบบมานี้ข้อความจากคุณแอสพนมวันบอกว่าเรื่องแปลกแต่เป็นแรงบันดาลใจบทความหนึ่งหญิงชาวจีนออกแบบชีวิตสุดเลิศเลยนะครับได้ติดตามรับฟังด้วยใช่ค่ะต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองนะคะไม่ทานอาหารหลัง5โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็ตื่นเช้ามาก็กินแต่ผักกินซุปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีการดูแลตัวเองถ้าเราอยากจะอายุยืนยืนแล้วก็จะต้องดูแลถึงทำได้ไหมเนี่ยขนมปังอัดเข้าไปแล้วตอนประมาณสัก 2-3 ทุ่มก็กินของหวานเต้าส่วนของแข็งแบบน้ำกะทิเอ่ยน้ำตาลเอ่ยอย่างเงี้ยจะได้แบบคุณยายหลิงจือหรือเปล่าถ้าทายคุณกิฟต์จากลพบุรีด้วยนะครับก็คุณปรีดาพี่ปรีดาสวัสดีคุณพี่ขอดด้วยและก่อนหน้านี้นะเรื่องที่ขอจากลุลานะคะเปิดและเรียบร้อยให้กับคุณพระการจากราชบุรีเดี๋ยวก็มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อตอนนี้เบรกนี้กลับเข้ามาที่นี่ขอเข้ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันหน่อยนะ

ขอบคุณนะคะสำหรับชั่วโมงนี้กับเลอร์นีโอค่ะพาคุณไปที่เลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นะคะให้คุณไปพบกับบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกค่ะหรูลงตัวแล้วก็ครบทุกฟังก์ชันมาพร้อมกับบ้านที่เป็นดีไซน์ใหม่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยโดดเด่นนะคะด้วยความร่มรื่นปลอดภัยค่ะฟังก์ชันดีทำเลสุดปังเลยนะคะราคา 4.4 ล้านบาทเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะคะพิเศษรับของแถมส่วนลดไปเลย0 บาทเปอร์เซ็นต์ค่าโอนแบบไม่ต้องจ่าย

0: ลดไปเลย0บาทเปอร์เซ็นต์ค่าโอนแบบไม่ต้องจ่ายเลยพิเศษ3ครอบครัวนะคะ0834366643 0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอนะคะกรีนเบลซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีนะคะในซองสีน้ำเงินที่กล้าท้าให้คุณลองไปใช้ดูเลยนะคะ300ล้านซองเข้าขายกันมาแล้วนะคะเป็นทรีทเมนต์ผมที่มีความเข้มข้นสูงมากแล้วก็สระผมเสร็จเอาตัวนี้ไปหมักแล้วก็บำรุงหลังสระผมความนุ่มสลวยราวกับทำสปาจะอยู่ในเส้นผมของคุณเลยทีเดียวค่ะซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปแต่ต้องระวังในการซื้อต้องระวังว่าเป็นของแท้เท่านั้นนะคะสังเกตคำว่ากรีนไบโอให้ดีกรีนไบโอจ้าศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นสำหรับงานใดก็ตามที่คุณจะต้องจัดไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่งานกลางงานขนาดย่อมแค่ไหนการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยในที่คุณต้องการจัดงานที่นี่มีที่จอดรถรับรองกว่า 1,500 คันค่ะสนใจนะคะมาสร้างความประทับใจสัมผัสความสดแบบที่ไคส์ได้0953719554 0953719554พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ก็นี่ไง
1: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
0: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
0: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ

เป็นกำไรสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังและเข้ามาดูนะคะบอกว่าโอ้โหเต้นนี่น่ารักมากเลยกำไรคือโบก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงและเวลาเพลงเร็วก็จะเต้นสนุกสนานเป็นว่าออกกำลังกายไปด้วยอะไรเงี้ยนะหรือว่าประเภทแบบอยู่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เหมือนเป็นซิกเนเจอร์เวลาที่ดีเจโบไปที่ไหนเนี่ยก็มักจะเห็นโบเนี่ยไปเต้นตามที่ต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะก็อย่างแบบใครที่ติดตามโบในแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลนะคะมันจะเป็น Facebook TikTok หรือว่าในแพลตฟอร์มใดๆก็ตามก็จะเห็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นนั่นเองก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปอยู่ในนักเต้นหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเต้นค่ะหยิบจับเพลงอะไรมาก็ชอบมาเต้นเล่นๆไปเงี้ยเต้นถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็คือเอาแค่แบบรู้สึกว่าเองได้ทำแล้วก็สนุกปรากฏว่ามีคนชอบนะล่าสุดที่ดีเจโบลงคลิปไปเนี่ยนี่ก็เป็นคลิปที่เป็นไวรัลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าปรากฏการณ์ไม่เคยมีคนกดถูกใจได้เยอะขนาดนี้แค่ร้อยสองร้อยก็ดีใจแล้วนะล่าสุดนี่มีคนกดแชร์คลิปดีเจโบไปถึง78ครั้งมีคนกดถูกใจ 7,700 ครั้งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าให้แบบเข้าไปดูเนี่ยยอดคนชมล่าสุดโมงงเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเป็นคลิปที่ดีเจโบไปเต้นอยู่หน้าเซ็นทรัลแคมปัสค่ะตอนนี้ก็เอาให้ถึงล้านเลยได้ไหมล่ะตอนนี้ประมาณ 848,229 การรับชมนะก็คือหมายถึงว่าเข้ามาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนดูเพราะว่าลงไป2คลิปลง2คลิปแล้วมีคนชื่นชอบมากอ่ะคลิปแรกก็มีคนดูประมาณ 200,000 กว่าในเวลาไม่กี่วันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของคนที่เขาชอบการเต้นหรือเปล่าแต่ก็เป็นในทิศทางที่ดีนะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับการติดตามนะเดี๋ยววันนี้จะลองลงอีกคลิปนึงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเบรกนี้เข้ามานะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันนะคะปิดท้ายกันวันนี้นะคะขอบคุณไปถึงสุภาลัยค่ะเขามีโครงการใหม่ขึ้นมานะสุภาลัยการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะใกล้กับถนนสีจันทร์เชื่อมต่อติดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูโครงการของเขาได้กับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะเป็นกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะมีสวน3สวนขนาดใหญ่ด้วยมีสระว่ายน้ำมีฟิสเตดนะคือธรรมชาติล้วนๆเลยสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านนะใครที่อยากจะได้ประมาณไหนเนี่ยลองไปสอบถามเขาดูได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720นะคะและสำหรับ Attitude Clinic นะคะคลินิกที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวแบบไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวนะคะตามงานวิจัยแบบฉบับล่าสุดจะมีการวิเคราะห์ปรับรูปหน้าของเราก่อนนะคะพื้นผิวมีปัญหาอะไรยังไงจะมีการแก้ไขอย่างไรนะคะคุณหมอก็จะมีการตรวจสอบประเมินผิวให้กับเราด้วยและถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่จะต้องได้ทานยาประกอบไปด้วยสำหรับการรักษาทั้งยาทายากินเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจเช็คก่อนนะว่าในตัวของเราเนี่ยสามารถทานยาได้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยนะดูค่าตับก่อนให้ได้รับการรักษาแบบที่มันปลอดภัยและก็ได้รับผลดีด้วย690บาทค่ะ690บาทนะคะสำหรับคอร์สนี้ได้ยากินยาทาไปด้วยกันใครที่สนใจนะคะอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลนะคะติดกับถนนมิตรภาพ Facebook Attitude Clinic ค่ะเข้าไปคลิกค้นหากันได้ที่นั่นนะครับธนากุล Development Group นะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่หากคุณอยากจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักอาคารสูงตึกใหญ่โตที่นี่เขามีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนและสามารถเช็คสำหรับฝีไม้ลายมือของเขาได้นะว่าเขาเนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยกี่ที่กี่หลังแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับธนากุล Development Group เนี่ยเขาบอกว่าเขามีทีมวิศวกรมีสถาปนิกแล้วก็มีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ด้วยสำหรับใครที่จะทำอพาร์ตเมนต์หรือหอพัก
มีพื้นที่ดินว่างเปล่านะคะแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ดินให้มีเงินรายได้เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนมีการวางแผนให้กับคุณด้วยเพื่อที่จะให้คุณได้คืนทุนได้ไวที่สุดและได้รับผลตอบแทนหรือว่ากำไรเนี่ยได้มากที่สุดหรือว่าสูงที่สุดนั่นเองนะคะธนากุล Development Group นะคลิกค้นหาคำนี้ได้ง่ายๆเลยหรือจะโทรไปที่0908965556ค่ะ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะ

และพามาช่วงท้ายของเบสเรดิโอในวันนี้นะคะเมื่อวานนี้หลายคนน่ะก็คือมีความคาดหวังนะใช่เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นในการที่จะคาดหวังกลายเป็นผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5หรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราก็อยากจะกลายเป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีแบบข้ามวันข้ามคืนแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างฝันแบบนั้นถึงแม้จะมีน้อยคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนที่ยังไม่ถูกก็ก้าวต่อไปสำหรับในงวดหน้านะคะแต่เชื่อเถอะว่าในทุกๆดวงชะตาของเราเนี่ยมันยังคงยืนอยู่กับสิ่งที่เรากระทำอยู่นะคะนั่นคือความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจแหมเลยไปเจอข่าวนี้มาคิดว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยแหละค่ะคุณผู้ฟังวัย78ปีผู้ล่วงลับบอกทุกคนว่าไม่มีเงินครอบครัวน้ำตาซึมเพิ่งรู้เก็บเงินทั้งชีวิตไว้สุดใกล้ตัวครอบครัวน้ำตาซึมเปิดกล่องเครื่องมือเก่าของตาวัย78ปีชาวอุดรหลังเสียชีวิตพบเงินสดรวมทองคำมูลค่าเกือบ2ล้านบาทพบตลอดชีวิตใช้ชีวิตมัธยัสถ์บ่นไม่มีเงินตลอดวันที่16มิถุนายน2569ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยเรื่องราวจากการจากไปของชายชราวัย78ปีในจังหวัดอุดรธานีซึ่งครอบครัวเพิ่งรู้ความจริงว่าผู้ตายนั้นเก็บทรัพย์สินเอาไว้เป็นจำนวนมากภายในกล่องเก็บเครื่องมือช่างและไม่เคยบอกกล่าวให้คนในครอบครัวรับรู้มาก่อนนายอินเซนดงอายุ78ปีชาวบ้านหนองตูมตำบลบ้านจันจังหวัดอุดรธานีเสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยญาติได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านพักท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและคนในชุมชนเนื่องจากผู้ตายเป็นบุคคลที่มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างประหยัดและเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านภรรยาของผู้ตายเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาเกือบ60ปีที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสามีเป็นคนมัธยัสถ์และไม่เคยเปิดเผยเรื่องเงินเก็บให้ครอบครัวทราบแม้เวลาที่ลูกหลานพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านหรือค่าใช้จ่ายต่างๆก็มักจะบอกเพียงว่าไม่มีเงินกระทั่งหลังจากเสียชีวิตครอบครัวจึงตัดสินใจเปิดกล่องเครื่องมือช่างที่ผู้ตายเก็บรักษาไว้และพบเงินสดจำนวนมากก่อนหน้านี้ภรรยายอมรับว่าเคยกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพรวมถึงการดำรงชีวิตในอนาคตเพราะเข้าใจว่าสามีมีเงินเก็บไม่มากนักแต่เมื่อพบเงินสดจำนวน 1.814 ล้านบาทพร้อมทองคำอีก1บาทก็ทำให้รู้สึกทั้งตกใจและซาบซึ้งในความตั้งใจของสามีที่เก็บออมไว้เพื่อครอบครัวโดยไม่เคยแสดงออกหรือกล่าวถึงมาก่อนด้านลูกชายคนโตระบุว่าบิดามีอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาและเลี้ยงวัวควายตลอดชีวิตเงินที่เก็บสะสมไว้เกิดจากการทำงานหนักและการเก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลานานรวมถึงรายได้จากการขายวัวควายในช่วงเวลาที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมของชุมชนอยู่เสมอครอบครัวยืนยันว่าจะนำเงินทั้งหมดทั้งฝากธนาคารเพื่อจัดเป็นกองมรดกสำหรับลูกหลานและใช้ดูแลมารดาในอนาคตโดยมองว่าเงินก้อนนี้คือความรักความห่วงใยและความเสียสละที่ผู้ตายมอบไว้ให้ครอบครัวแม้ในวันที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่เห็นตนเองก็ตามจริงๆข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสูญเสียนะคะโมเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่อยากพบเจอหรือว่าต้องมาเจอสถานการณ์ที่พบกับคนที่รักแล้วก็จากไปแต่สิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้นั่นคือความรักและความห่วงใยที่ผ่านจากทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่เก็บเพื่อครอบครัวบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังในมุมมองที่อยากจะบอกว่าคนที่มีความตั้งใจมีมานะมีอดทนแล้วนอกเหนือจากการทำงานที่หนักหน่วงหรือว่าทุ่มเทเต็มที่แล้วนะคะในเรื่องของวินัยการเก็บ
อดออมประหยัดเพื่อที่จะได้มีเงินในการที่จะใช้จ่ายในคราวจำเป็นต่างๆนะคะก็ให้ได้เห็นถึงความรักที่มาจากน้ำพักน้ำแรงและการกระทำนะคะคุณโรเจอร์บอกแบบนั้นสำหรับการรับฟังข่าวนี้คือมันแม้ว่าจะมีการสูญเสียแต่ว่าในเรื่องนี้คุณตาได้ทำให้เราซาบซึ้งถึงความตั้งใจของท่านเหลือเกินนะคะว่าทำเพื่อลูกหลานแม้ว่าตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่เงินที่ตัวเองเก็บมาเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองแต่เพื่อครอบครัวจริงๆจะมีสักกี่คนที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจได้มากขนาดนี้และเราล่ะคะอยากจะเป็นคนนึงหรือเปล่าที่มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคนที่เรารัก

ยิ้มหวานไปตามข่าวเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะวันนี้น่าจะเข้าสู่ในช่วงท้ายแล้วเรียบร้อยกับ 89.0 ในวันนี้ทักทายคุณโดเจอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อความผ่านทางหน้าเว็บของเรานะคะคุณคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณแอสพนมวรรณค่ะรับคุณภารการจากราชบุรีด้วยพี่สกลจากนครพนมค่ะคุณโดเจอร์จากเจียงใหม่กับเจ้าคุณลุงเก้าคุณจำเนียนเอาหวังขอบคุณคุณกิฟต์จากลพบุรีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณธเนศจากกทมคุณธนากรจากกทมคุณภารการจากราชบุรีคุณกุมาจากชลบุรีด้วยนะครับหมดเวลาแล้วสงสัยมีคนมารอฟังเสียงเพลงดีเจโบโบแน่ๆเลยนะเนี่ยรออยู่หรือเปล่าคะคุณโรเจอร์บอกว่ามาส่งกำลังใจให้ดีเจโบโบในยามเช้าขอบคุณด้วยไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะทำภารกิจสำเร็จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะหวังว่าในทุกวันน่ะจะมีเปอร์เซ็นต์ของการทำงานให้ได้ครบแบบล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยอยากได้แบบนั้น

ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนั้นหนาขอให้ทุกเวลาทุกท่านนั้นสุขหนอขอให้ในทุกๆวันสุขไม่ใช่วันสุขที่จะสุขอ่ะนะขอให้ความสุขนั้นรอทุกท่านในทุกวันเออพรุ่งนี้ดีเจโบขออนุญาตลา1วันนะคะไม่ได้มาจัดรายการวิทยุค่ะลา1วันนะเรากลับมาเจอกันคือวันศุกร์เลยนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้มาตอนเช้าหรือไม่ได้ยินเสียงดีเจโบไม่ต้องตกใจนะคะพิธี MC งานแต่งงานบวชงานโชว์พริกใช้บ่งโบรับรองว่างานพี่จัดโอ้โอ้ my god วันนี้ขอให้มีความสุขมากๆถามว่าลาไปไหนไปเจอดีเจโบได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นนะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังกันละกันนะอวยพรดีเจโบด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี

0: 89.0 Best Radio
1: The number one station
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: ไรเดอร์งานชุกแห่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันที่2ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ใช้สิทธิ์สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันที่ร่วมโครงการได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 21:00 นขณะที่ร้านอาหารจำนวนมากได้ลงทะเบียนเข้าโครงการและเชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วซึ่งนายเบนจามินอายุ29ปีไรเดอร์ส่งอาหารที่ประกอบอาชีพมานานกว่า5ปีเปิดเผยโครงการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มงานให้กับกลุ่มไรเดอร์และร้านอาหารถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างไรก็ตามมองว่าผลดีของโครงการจะเห็นได้ชัดในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนยังมีวงเงินใช้จ่ายเมื่อเงินในโครงการหรือกำลังซื้อเริ่มลดลงสถานการณ์ก็อาจกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจAttitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Groupจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Days Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนรัตน
7: ์ Days Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Days Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ซื้อ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ปาหมี่ครับเพลงนี้ชื่อว่าความเจ็บปวดนั่นเองนะฮะจำได้เลยว่า MV เพลงนี้พี่น้อยวงภูมาเล่นไว้นะครับหนออ่ะโอเคมาฮะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีอีกมากมายหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟทุกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะแต่ตอนนี้นะครับฝากกันไว้เลยเนาะสำหรับอีกหนึ่งโครงการดีๆของหมู่บ้านเลอร์นีโอนั่นเองนะครับเขามีหลากหลายโครงการเลยส่วนในเบรกนี้ปังขอแนะนำที่นี้ฮะกับเลอร์นีโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองนะครับบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมนะครับด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากนะครับไม่แออัดและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นฟังก์ชันบ้านมีมาให้ครบเลยนะครับไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาเสียเงินนะฮะและที่สำคัญนะทุกคนคือยังได้รับการการันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงนะครับเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยทีเดียวฮะนะครับเหมาะมากๆเลยกับท่านผู้ฟังที่แบบว่าเดินทางบ่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าเดินทางสะดวกรถไม่ติดนะครับพร้อมยกระดับความปลอดภัยถึง5ระดับเลยทีเดียวนะทุกคนที่สำคัญตอนนี้นะฮะราคาเริ่มต้นเพียง 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทนะครับผมเนาะก็มีโปรโมชั่นให้แน่นอนนะครับจองรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทครับแล้วก็รับของถามชุดใหญ่พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทด้วย0834366643นะแล้วก็ LINE พิมพ์ @leneo ได้เลยส่วนน้องๆเด็ก69นะครับมากันได้เลยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นรอบนี้นี่นะฮะห้ามพลาดเลยทุนการศึกษารอบสุดท้ายแล้วมาสร้างอนาคตที่เป็นตัวคุณนะครับเนาะน้องที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวสหรือเทียบเท่านะครับสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทภายใน30มิถุนายนนี้ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับ0432241111และ0925374400นะจ๊ะโอเคและใครที่กำลังมองหาเงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจของคุณนะครับเปลี่ยนรถเป็นเงินทุนง่ายๆเลยที่กรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คาสครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถเนาะจะบอกว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นได้วงเงินเต็ม 100% เลยนะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีเท่านั้นจ้ะทุกคนเลิศๆเลยนะคะผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ฮะ0432094000โทรได้เลยนะแล้วก็สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถตัดฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้ะและเฟสครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะแน่นอนนะฮะเรานะมีบ้านสวัสดิการครับผ่อนแค่เดือนละ900บาทเนาะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะครับ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นนะฮะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองนะครับฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยเรียกได้ว่าจัดเต็มแบบอย่าห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดงานทุกคนเดี๋ยวเต็มก่อนนะจ๊ะมาเลยนะฮะตอนนี้โทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะ0804442555ส่วนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.halfabegin ได้เลยจ้าทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันจ้ะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียตกขณะฝึกบินในไซเบเรียเคราะห์ดีคนบนเครื่องดีตัวออกมาได้ทัน กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น TU-22M3 ของรัสเซียประสบอุบัติเหตุตกในป่าทึบใกล้หมู่บ้านคาเมงกาไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำอังการาในภูมิภาคอีคูสของไซเบเรียในระหว่างการฝึกบินเพราะดีที่นักบินและลูกเรือบนเครื่องสี่นายสามารถดีดตัวออกมาสามารถดีดตัวจากเครื่องลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยและเครื่องลำที่เกิดเหตุไม่มีการบรรทุกสัมภาระอาวุธใดๆจึงไม่มีความเสียหายต่อภาคพื้นดินมากนักทั้งนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียง TU-22M3 สามารถบรรทุกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคิวซานซึ่งยิงจากอากาศได้และเป็นเครื่องบินรุ่นที่ปรับปรุงจาก TU-22 รุ่นเดิมซึ่งปฏิบัติภารกิจสู้รบมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสหภาพโซเวียตขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฒนาคุณ Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
8: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
11: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ต
6: เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
12: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
12: ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
16: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
17: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
18: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: Food Expo Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตั

0: ไว้ได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับ Edison Race นั่นเอง That is Bab C ฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้น Is List นะครับถ้าเธอต้องเลือกนั่นเอง Fellow ไม่เปลี่ยนเลย Cupid นะครับ Twin World นะครับงานที่ featuring กันกับเรียกได้ว่า Sabrina Carpenter ด้วยนะฮะ11นาฬิกางานคัฟเวอร์นะครับออริจินเป็นของคอฟเตอร์นั่นเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันฮะแน่นอนนะครับฝากกันไว้ด้วยสำหรับสิ่งดีๆเลยในเบรกนี้นะจ๊ะกับหมอน้ำหวานคลินิกเนาะรีดิวานะครับในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะจ๊ะมาเติมฟิลเลอร์ใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกเลยหัตถการอันดับหนึ่งคนไข้เยอะที่สุดครับลาเทคนิคเอนกริปนะครับไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่ก้อนไม่ลำเก็บถุงใต้ตาหรือเคยมีปัญหามาก่อนก็มาได้เลยนะครับมีทีมแพทย์ชำนาญการคอยดูแลนะและการันตีรางวัลระดับประเทศผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อนะทุกเคสนะครับสแกนเช็คได้ทำหัตถการเสร็จนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำครับของทานแล้วก็เห็นผลแน่นอนไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกแล้วอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะทุกคนเพราะว่าจะได้รับไปเลยมีโซคอเรียหน้าใสฉ่ำวามูลค่าถึง 2,500 บาทนะครับหลาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิกคีอินนั่นเองและอีกหนึ่งโครงการของสุภาลัยนะครับสุภาลัยการวิวสีเจนอาร์พอร์ตนั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นโครงการใหม่เลยเชื่อมต่อถนนสีจันนะครับพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่อ่ะเธอคือลดเลยแหละนะฮะท่ามกลางกลิ่นแอสไตรยุโรปครับไฮทุกจังหวะชีวิตบะเร็งได้ความสุขที่นี่เลยแล้วก็ถ้าจองนะครับช่วงนี้รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า G คูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยราคาบ้านเนี่ยมีตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทเลยนะครับโทรได้ที่1720ส่วน Facebook ก็สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนั่นเองจ้าลาเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยกันกับงานนี้ฮะมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo นั่นเองนะฮะมาพบธุรกิจอาหารสุดล้ำทีมใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรนะครับลากิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียวเลยวันที่3ถึง5กรกฎาคมเดือนหน้านี้นะตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มงานนี้จัดขึ้นที่คายส์ขอนแก่นนั่นเองจ้าและอย่าลืมนะฮะอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆ Attitude Clinic ครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมนะฮะและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองทุกคนนะฮะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับแล้วก็มีคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันเลยการรักษาไม่มีเลี่ยงไข้นะจ๊ะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็มีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะครับเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับเนาะและในเคสที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกเขามีการโคกับแลบตรวจเลือดเลยเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้คนไข้ทานยาสิวนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองราคานะครับครั้งละ690บาทเริ่มต้นในราคานี้เลยจะได้ทั้งยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยนะฮะส่วนคลินิกนะครับตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยติดถนนมิตรภาพจาก Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะฮะ ่วนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนี่ยเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะฮะนี่คือโอกาสเลยเนี่ยของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับแม้ในวันที่เราเนาะหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวครับแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงครับบริษัทที่ดีนะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะจ๊ะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยได้ผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่บอกฮะในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่านะครับมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้ดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะจ๊ะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคุ้มค่าสุดๆครับคลิกเลยที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับผมโทรเลยนะฮะ0908965556นะครับ0908965556โทรได้เลยอย่าลืมครับอยากสร้างอพาร์ทเมนต์เพื่อการลงทุนนะต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยฟังข่าวแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อเบรกหน้านะฮะตอนนี้พักฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นเพลิงจอดชาร์จไฟเกิดเพลิงไหม้รถลุกลามไหม้บ้านเมื่อวันที่16มิถุนายนเวลา 5:00 นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลเมืองเก่าต้องช่วยกันระดมรถฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งหมู่ที่11ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยต้นเพลิงลุกไหม้รถยนต์ไฟฟ้าสีขาวทะเบียนงองูททหาร6705ขอนแก่นก่อนที่เพลิงจะลุกลามไหม้บ้านทั้งหลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการสอบสวนนายเศรษฐพัฒน์อายุ46ปีเจ้าของบ้านได้กลับมาจากการทำธุระนอกบ้านจากนั้นได้จอดรถยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยได้เสียบชาร์จไฟฟ้ากับตู้ชาร์จหน้าบ้านกระทั่งเวลา 5:00 นได้ยินเสียงคล้ายเกิดเพลิงไหม้ด้านนอกพบมีต้นเพลิงมาจากรถยนต์ไฟฟ้าที่จอดหน้าบ้านจึงรีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก่อนคนที่อาศัยในบ้าน4คนจะพากันหนีเอาชีวิตรอดออกมาท่ามกลางเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามหลังเพลิงสงบพบว่าบ้านถูกไหม้เกือบทั้งหลังรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าด้วยซึ่งสาเหตุตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4จะมีการตรวจสอบและตรวจเก็บพยานหลักฐานรวมทั้งนัดผู้เสียหายเข้าให้ปากคำเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นความคิดถึง
4: กระซิบบอกให้ Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เล
2: ิ
5: ศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปมิทูโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: าด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Jilly ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Jilly ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Jilly พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 นถึง 1:00 นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: Beyond Food Expo
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: พิงค์นั่นเองทุกคนเพลงนี้มีชื่อว่า One Last Kiss เนี่ยฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะ Stupid Song นั่นเองนะคะงานจาก Olivia นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงจาก Carey Rae Jepsen นั่นเองนะฮะ Call MeMaybe นั่นเองนะครับแล้วก็มีแกนเทรนเนอร์นะฮะกับ All About Dust Bass นั่นเองโอเคฮะทุกคนบ่ายโมงกับอีก33นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะมาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าสถานที่จัดงานดีๆต้องที่นี่เลยศูนย์ประชุมรัฐแสดงสินค้านานาชาติคัสขอนแก่นนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะฮะการจัดงานนะจ๊ะทุกประเภทแล้วก็ทุกขนาดเลยอย่างเช่นนะครับการจัดประชุมก็ได้การจัดสัมมนาก็ได้นะครับหรือว่ามหกรรมคอนเสิร์ตการแข่งขันกีฬาใครก็สามารถเนรมิตจัดให้คนได้เลยนะฮะด้วยทีมงานมืออาชีพนะครับและพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จกับคาสได้เลยนะฮะติดต่อได้เบอร์นี้จ้ะทุกคน0953719554นั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเบรกนะหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่ตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เม้นท์กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLERNIO
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupseauto หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

เสียงร้องจากยายายิงนะครับคืนนี้นะครับในอัลบั้ม2005ที่วาฮูลาฮูล่านะครับแล้วก็ในปี2026นี้กับอีกหนึ่งผลงานการแสดงของพี่ยายายิงตอนนี้เป็นที่พูดถึงเยอะมากเรื่องทนายปีศาจใน Netflix เนาะคือปังยังไม่ได้มีโอกาสดูนะครับแต่เห็นบอกว่าหลายๆท่านมาคัฟเวอร์เป็นแบบยายายิงนะฮะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมเนาะโดยเฉพาะพอออตังโมอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะฟังไปดูแล้วแบบเออนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพไม่ใช่ภาพยนตร์ดิเป็นซีรีส์เนาะนะครับเพราะว่ามีหลายตอนนะครับเนาะที่น่าดูมากๆเลยนะครับมีฉายใน Netflix นะจ๊ะใครที่อยากชมก็เข้าไปชมกันได้เลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ Benson Boone Sorry I'm here for someoneอีฟส์นั่นเองนะฮะแล้วก็เดมิโนเดวิสกับบอนวิสอะบรอกินฮาร์ทนั่นเองเนาะและตอนนี้เนี่ยฮะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเนี่ยครับทุกคนแน่นอนนะฮะสำหรับบิ๊กนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับน้องๆเด็ก69เลยนะครับนะมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นขยายเวลาจากทุนการศึกษานะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะสามารถมาสมัครเรียนกันได้เลยที่ม.10 ปทุมขอนแก่นและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุดนะฮะ 10,000 บาทภายใน30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะ

ถือว่าเป็นมอเอกชนนะครับที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะเนาะสอบถามเพิ่มเติม2เบอร์นี้เลยครับ043224111นะฮะแล้วก็092นะครับ5374400นั่นเองหาฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจ้า

และในเบรกนี้นะคะพูดถึงนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เนาะจะใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องแบบคิดให้คุ้มเลยนะวันนี้นะครับท่านไหนที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆนะครับต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เลยประกันเบี้ยเซฟๆนะฮะทุกคนหลักร้อยนะผ่อนสบายสบายเลยจ้ะนะครับเนาะผ่อนในราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับเนาะเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับเอาที่คุณสะดวกเลยนะและที่สำคัญนะฮะซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้เลยนะครับที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ใกล้บ้านคุณนะอย่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะหาไม่ยากเลยนะจ๊ะเนาะแล้วก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้ฮะ043จ้ะ209นะครับ400นั่นเองนะฮะเนาะอย่าลืมนะฮะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟๆหลักร้อยจ้า

0: ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: คณะบุคคลเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามแสดงความอาลัยที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพร้อมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลทางภาครัฐและเอกชนนำแจกันดอกไม้สดและพวงมาลัยสีขาวไปวางที่หน้าพระรูปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ต้องขังเพื่อให้ได้รับโอกาสและสิทธิที่เท่าเทียมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: มอ10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
15: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
16: Food Expo Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลงนี้นะคะจากเซนมาริกแล้วก็ซาเวียสนั่นเองนะคะ A Whole New World นั่นเองเนาะเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอาราดินฉบับคนแสดงนะครับเนาะแล้วก็ยิ่งเจ็บยิ่งรักค่ะพี่แคทริยาอิงลิชนั่นเองนะฮะแล้วก็สัมผัสรักนะคะเป็นเวอร์ชันมีเวอร์ชันนั่นเองนะฮะในซีรีส์เรื่องวาดฝันวันวิวานะครับผมเนาะแล้วก็เพลงที่มีชื่อว่ารักแล้วไม่รู้ในวงเล็บดีกว่ารู้แล้วไม่รักงานจากน้องหมิวนะครับแล้วก็แค่ของเล่นแบบออริจิเนี่ยเป็นของคาช

0: ต่เวอร์ชันนี้เนาะเป็นของเวอร์ชันน้องวอร้องไว้นะฮะโอเคผ่านไปกับเพลงเพราะๆหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้นะครับทุกคนสังเกตไหมว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าเนาะแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็หอพักเรียกได้ว่าเติมโตเนาะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะฮะแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะฮะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้ครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวฮะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยนะครับวันนี้ธนากุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเรานะครับมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดครับคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปจ้ะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะคนส่วนมากก็ยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านทำให้ดีมานด์อพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเติบโตสูงกระแสแบบชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าจ้ะติดต่อเราวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีครับและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากร Development Group นะฮะ0908965556นะครับอย่าลืมนะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เลยเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงจ้ะเบรกนะกลับมาฟังเพลงกับบางต่อที่นี่ Best Radio ฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เม้นกรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กรุ๊ปเสือโต๊ะบล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริ

0: เชิญเซฟได้แบบว้าว
1: ผู้เสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้ว
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: รักกันเถอะเพลงนี้ฮะรบกวนมารักกันครับอมิตาทาทยังนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลชูแต่เธอไม่รับชอบแต่เธอไม่รู้น้องวันเดอร์เฟรมกับแกงส้มฮะแล้วก็ First Love ต้องชอบแค่ไหนนะฮะงานจากสี่สาวเพชรเซลเนาะแล้วก็1ซิงเกิลจาก3สาวบาร์เบอร์กูนะฮะกับ1เพลงที่มีชื่อว่ามาคุยกันนั่นเองนะคะผมเนาะโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังอีก1เพลงท้ายชั่วโมงนี้นะฮะปังมาแนะนำนะครับสำหรับอีกหนึ่งโครงการใหม่ของหมู่บ้านสุภาลัยกันดีกว่านะครับแน่นอนโครงการนี้นะฮะกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์อาร์พอร์ตนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าเดินทางสะดวกครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยและจะบอกว่าจองช่วงนี้รับไปเลยนะฮะรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทเลยอย่าลืมฮะมากันได้เลยนะครับโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆกันได้เบอร์นี้เลยนะฮะ1720นะครับแล้วก็ Facebook ก็สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนั่นเองจ้าฝากกันไปด้วยเนอะแต่ตอนนี้ปิดท้ายเบรกนี้กันด้วย1ซิงเกิลของพี่โจโจยี่บอยกันดีกว่ารักเธอไม่มีหมดนะครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายเพลงนี้จ้า
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio

0: Best FM 89
1: เป็นหนึ่งเพลงโปรดของปังเลยนะเอาใจหญิงเพลงนี้นะครับรักเธอไม่มีหมดจากพี่โจโจยบอยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะครับโครงการของเลอร์นีโอมีหลากหลายโครงการเลยนะครับเนาะสำหรับหมู่บ้านดีๆนะฮะตอนนี้ขอแนะนำเลยนะฮะกับเลอร์ดีโอเรื่องเมืองสีจันนั่นเองนะฮะตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับทุกท่านเลยเพราะว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกครับหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะครับด้วยแบบบ้านที่ดีไซน์ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5เลยนะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยนะครับแล้วก็วัสดุเกรดพรีเมียมนะรองรับทุกเจเนอเรชันเลยนะครับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะเฟสสุดท้ายติดสวดอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องหลุนเลยและยังมีฟังก์ชันแบบโหยอดเยี่ยมเลยแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนล่างนะครับครัวไทยโรงจอดรถนะฮะห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะ5นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนสีจันทร์39และใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นด้วยนะครับปกติ 4.4 ล้านบาทเลยนะตอนนี้ลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะตอนนี้ยังฟรีโอนด้วย0บาทเลยรับของแถมเพิ่มชุดใหญ่ไปอีกนะฮะ3ครอบครัวเท่านั้นนะครับติดต่อเลย0834366643หรือแอดไลน์พิมพ์อสาย LENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดที่นี่เลยนะฮะบ่าย 3:02 นาทีครับฟังข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าจ้ะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ปลื้มใจพระองค์ค่ะเคยเสด็จถามมออีแดงที่จังหวัดศรีสะเกษพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาที่ชาวอำเภอกันทรลักษณ์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษส่งต่อๆกันเพื่อความปลาบปลื้มที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จเยือนพื้นที่แห่งนี้และแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านหลายคนบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นสิริมงคลหลายคนที่เคยรับเสด็จบอกเล่าต่อกันว่าพระองค์พามีความเป็นกันเองกับประสบนิกรมากและเป็นกันเองกับทุกๆคนที่มารับเสด็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภัยและงานอาสาสมัครของหลายหน่วยงานขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: มองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
11: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
12: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตร
7: ที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
11: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
7: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่ใ

0: เลือก Chery EX5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
4: Food Expo Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
5: This is amazing.
6: Buckle up, pups.

Birth of a Feather ฮะงานจาก Billie Eilish นั่นเองทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะครับ Joy Line นั่นเองจากหนุ่มๆ Curtis นั่นเองนะฮะแล้วก็1ซิงเกิลของ Ariana Grande ด้วยนะจ๊ะ1เพลงนี้มีชื่อว่า Is That I Miss You Love Me นะครับแล้วก็1เพลงนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ภาค5ด้วยนะครับที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้ล่ะนะฮะเพลงนี้ร้องโดย Taylor Swift นั่นเองนะครับ I knew it I knew you นั่นเองแล้วก็ Backstreet Boy นะครับBottle Up นั่นเองนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มาพูดถึงสิ่งดีๆสำหรับน้องๆเด็ก69เลยนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับเปิดรับสมัครน้องๆที่จบการศึกษานะชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครปุ๊บรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทนะฮะซึ่งจะบอกว่ารีบเลยนะภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นหรือ30มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็จะที่ม.ศรีปทุมขอนแก่นเนาะก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับที่ติด1ใน5ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยหากสงสัยตรงไหนนะฮะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เบอร์นี้เลยจ้ะ043นะ224111แล้วก็092ครับ5374400นั่นเองนะฮะส่วน Attitude Clinic ครับแน่นอนไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือแล้วเพราะว่าเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วจ้ะก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่ล่ะนะฮะทุกคนมาใช้บริการกันได้เลยนะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่มีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพเนาะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับโดยคุณหมอเนี่ยอยู่ที่ประจำคลินิกทุกวันเลยแหนมาได้เลยนะฮะเน้นการรักษาแบบตรงจุดครับไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามบิสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อใช้ตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นและเทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวแน่นอนนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้คนไข้ทานยาสิวนะครับน้องเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทครับได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะและเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลินิกอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยหาไม่ยากฮะติดถนนมิตรภาพเลยหรือถ้ากลัวไปไม่ถูกนะฮะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจ Facebook เลยเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าบ่าย 3:36 น.ฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะ

0: กลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio นั่นเองจ้า
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: อาริโซนาครับเพลงนี้อาริโซนาบีนะครับกับดราควีนจากประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับอาริโซนาบรันดีนั่นเองเนาะ What perfect perfect แล้วก็ Channel ครับจากไทยแลนด์นะครับ Girls นะครับงานจากลิซ่าอานิต้าแล้วก็เลมาครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงเมื่อกี้ชื่อว่า Girls เนาะจากลิซ่านั่นเองนะครับแล้วก็7นั่นเองนะครับเพลงนี้จากจองกุ๊ก BTS นั่นเองนะครับฟีเจอริงกับเดี๋ยวนะลัตโต้ฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะ1ซิงเกิลนะครับเพลงที่มีชื่อว่าDancing นั่นเองนะครับจาก Aaron Smith นั่นเองเนาะโอเคทุกคน16นาฬิกากับอีก2นาทีปังต้องส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับน้องปุยโกะสวยๆต่อส่วนปังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เพื่อเป็นเพียงพรุ่งนี้พฤหัสบดีแล้วเธอลดๆเลยแหละนะฮะโอเคจ้ะทุกคนมาฟังข่าวกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: Rider งานชุกแห่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันที่2ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ใช้สิทธิ์สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันที่ร่วมโครงการได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 21:00 นขณะที่ร้านอาหารจำนวนมากได้ลงทะเบียนเข้าโครงการและเชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วซึ่งนายเบนจามินอายุ29ปีไรเดอร์ส่งอาหารที่ประกอบอาชีพมานานกว่า5ปีเปิดเผยโครงการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มงานให้กับกลุ่มไรเดอร์และร้านอาหารถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างไรก็ตามมองว่าผลดีของโครงการจะเห็นได้ชัดในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนยังมีวงเงินใช้จ่ายเมื่อเงินในโครงการหรือกำลังซื้อเริ่มลดลงสถานการณ์ก็อาจกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คนทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3-5กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร
3: ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โอมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
2: Base Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Base Radio

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station 1 2 3 4

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.sp

0: www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
11: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: 0

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Your music Your

สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยรับช่วงต่อนะคะจากดีเจปังคุงนะจ๊ะกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยมาค่ะเดี๋ยวดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงนะคะและนี่คือยูรีเควสของคุณค่ะเพลงที่มีชื่อว่า Birthday นะคะ1ซิงเกิลจากเต็มค่ะเพลงนี้ค่ะน้องมายส่งข้อความมานะบอกว่า Hello and Happy Wednesday the middle of the week นะคะพี่ปุ๋ยสุดสวยวันนี้ขอเพลง Birthday ของพี่เต็มนะคะพี่สาวของหนูเกิดวันนี้ค่ะHappy birthday นะคะ my sister รอฟังนะจ๊ะแล้วก็ส่งเพลงนี้มอบให้เนาะเป็นของขวัญละกันนะคะมอบให้นะสำหรับพี่สาวของน้องไม้รวมถึงทุกคนเลยนะคะที่เกิดในวันนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยเงินทองคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะจ๊ะช่วงนี้ทองลงด้วยเนาะว่าวันนี้จะไปจัดสักบาท2บาทว่าไป

0: wanna hold them.ในช่วงนี้ส่งเพลงกันต่อนะคะกับบรรยากาศเลิกเรียนเลิกงานวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ฟังเงยหน้ามองดูก้อนเมฆรู้สึกได้เลยว่า มีความดำครึมนะจ๊ะมีความครึ้มมีความอะไรเป็นหน้าที่ของดิฉันแล้วล่ะนะที่จะต้องมีการเรียกว่าทำหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดีในการช่วยเหลือมนุษยชาตินะคะโดยการร่วมการปักตะไคร้ในช่วงเย็นวันนี
1: ้ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best FM 89

ซิงเกิลค่ะน้องพีพีกรีดนะตอบย้ำสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยลืมคนคนนั้นได้แล้วแต่หารู้ไหมนะจ๊ะว่าจริงๆไม่ได้ลืมอะไรเขาหรอกพอเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอสถานที่ที่เคยไปสิ่งของหรือว่าอะไรภาพความทรงจำตีขึ้นมาเลยใช่ปะล่ะจริงๆในเรื่องของการลืมไม่ลืมจะเป็นแฟนเก่าจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่สามารถลืมกันได้จริงๆหรอกคุณผู้ฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีสถานการณ์นั่นนู่นนี่เนาะมีเรียกว่าการยอมรับความจริงมีเหตุการณ์การยอมรับนะปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรคือมนุษย์เรามันก็รู้จักการเข้าใจปรับตัวถูกต้องปะล่ะถึงวันนึงเราก็อาจจะยังคงไม่ลืมแฟนเก่านะคะแต่นึกถึงขึ้นมาก็คือจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วว่าไงและในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวกับคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะช่วงนี้ถ้าคุณกำลังพิจารณาในการซื้อบ้านบ้านที่ใช่เนี่ยฟังก์ชันต้องครบเนาะสวยโดนใจสังคมที่ดีต้องมีความเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกที่สำคัญราคาต้องน่ารักกับเราด้วยวันนี้ขอแนะนำเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะโครงการที่ทำให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบเพราะบ้านทุกหลังได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวที่สำคัญคือโครงการเนี่ยยังได้รับรางวัลการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยที่สำคัญคือส่วนกลางของเราใหญ่อลังการมีคลับเฮ้าส์หรูมีความร่มรื่นพร้อมทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะคุณจะใกล้ตลาดจอมพลแหล่งกินแหล่งช้อปเป็นเรื่องง่ายศูนย์ราชการแล้วก็เดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างจากเซ็นทรัลแคมปัสขอนแก่นเพียงแค่10นาทีสะดวกนะคะจะไปทำงานจะไปช้อปปิ้งเนาะโซนนี้ก็จะใกล้พิเศษช่วงนี้เราได้มีการเปิดจองบ้านหรูค่ะทำเลโซนหน้าสวนตรงนี้ใกล้คลับเฮ้าส์หรูสไตล์รีสอร์ทให้ฟิลสเตเคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทมีส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทพร้อมของแถมวันโอนเพียบค่ะถ้าไม่อยากจะพลาดเดี๋ยวนี้โทรไปได้เลยที่065-685-1555หรือว่าจะเป็น LINE Official ของเราเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเยี่ยมชมโครงการบ้านสวยกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวัน9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะ

ขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นคลินิกที่จะโดดเด่นเนาะในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งเขาเนี่ยได้รับความนิยมนะคะรวมถึงมีชื่อเสียงมาจากเขตทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพค่ะที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยคุณสามารถจะเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีนะเพื่อที่จะได้มีการวางแผนในเรื่องของการรักษาของเราว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้เน้นในเรื่องของการรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบเคียงผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวต้องมีการกินยาสิวนะคะซึ่งทางคลินิกเนี่ยเราเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวนะคะเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยดังนั้นนะคะคุณเองสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช่เลยสามารถจะดูในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะแล้วก็รีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ Music belongs here on your number one station

ซิงเกิลค่ะ F Hero นะคะฟีดค็อกเทลหมื่นเพลงรักนะจ๊ะมาเวจีนจีนเนาะเหมือนซีรีส์จีนแนวตั้งนะจ๊ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อย17รายการเนี่ยขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกใครที่ช่วงนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของใต้ตานะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่ต้องบอกว่าคุณหมอเขามีเทคนิคการฉีดเนียนกริบนะคะไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงใต้ตาด้วยใครที่เคยมีปัญหาหรือว่าตอนนี้รู้สึกไม่มั่นใจนะส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าใต้ตาเป็นร่องลึกนะคะมีความดำคล้ำนะแล้วก็รู้สึกว่าดูโทรมเนาะดูเหมือนคนไม่ได้นอนนะคะจุดนี้อาจจะด้วยกระดูกบนใบหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการทรุดตัวหรือว่าใดๆก็ทำให้ใบหน้าองค์รวมดูโทรมได้นะจุดเล็กๆเช่นนี้ดังนั้นค่ะลองมาเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ดูนะคะใบหน้าจะกลับมาดูสดใสนะดูสดใสดูดีมากขึ้นเลยล่ะจุดเล็กๆตรงนี้นะคะหมอว่าที่นี่ค่ะดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์ค่ะมีการออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช้ในเรื่องของฟิลเลอร์ค่ะถูกต้องตามกฎหมายมีอย.เปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสฉีดเสร็จนี่สามารถนำกล่องกลับบ้านไปได้ด้วยไม่มีการเรียรานไม่มีการเอากล่องมาเวียนนั่นนี่ไม่มีแน่นอนนะคะจะพาลูกค้าเนี่ยสแกนเช็คในเรื่องของ QR code นะก่อนที่จะมีการฉีดด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะคะว่าที่นี่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้นะคะปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะลองเข้าไปดูรีวิวทาง Facebook พิมพ์ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก LINE แอดด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก KKN นะคะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: ณปิดท้ายด้วยสำหรับธนากร Development Group นะคะช่วงนี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าเนาะให้กลายเป็นรายได้การสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าคนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวหรือแม้แต่บางคนค่ะยังไม่พร้อมในการซื้อก็จะเน้นเช่าวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ตึกรามบ้านช่องใดๆไว้วางใจธนากร Development Group ได้เลยทีนี้เรามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานมีการควบคุมคุณภาพนะคะโดยทีมงานมืออาชีพนะมีการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีมีวิศวกรมีสถาปนิกแล้วก็มีทีมในการวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมองภาพออกนะว่าตั้งแต่เราลงทุนไปเราจะเริ่มคืนทุนหรือว่ามีกำไรช่วงไหนอะไรยังไงจุดนี้เนี่ยเราจะมีการช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์ได้และไม่ต้องกังวล นะสำหรับคนที่อยากจะเป็นมือใหม่ในธุรกิจนี้เราช่วยคิดคำนวณให้นะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่มือใหม่อย่างเราๆนะก็จะได้ตัดสินใจได้เนาะวันนี้สามารถจะปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสำหรับธนากร Development Group โทร0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะคะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียตกขณะฝึกบินในไซเบียเรียเพราะดีคนบนเครื่องดีตัวออกมาได้ทันกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น TU-22M3 ของรัสเซียประสบอุบัติเหตุตกในป่าทึบใกล้หมู่บ้านคาเมงกาไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำอังการาในภูมิภาคอีคูสของไซเบเรียในระหว่างการฝึกบินเพราะดีที่นักบินและลูกเรือบนเครื่องสี่นายสามารถดีดตัวออกมาสามารถดีดตัวจากเครื่องลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยและเครื่องลำที่เกิดเหตุไม่มีการบรรทุกสัมภาระอาวุธใดๆจึงไม่มีความเสียหายต่อภาคพื้นดินมากนักทั้งนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียง TU-22M3 สามารถบรรทุกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคิวซานซึ่งยิงจากอากาศได้และเป็นเครื่องบินรุ่นที่ปรับปรุงจาก TU-22 รุ่นเดิมซึ่งปฏิบัติภารกิจสู้รบมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสหภาพโซเวียตขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
10: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์คอนแก่น Beyond Food Expo
11: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่ น่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
11: ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
14: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

างซิงเกิลจากวงเทสเนี่ยชื่อเพลงว่า My Taste เนี่ยต้องบอกว่าเทสเนี่ยเขาก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะคะวงแรกเลยเนาะของค่าย Love Is Entertainmentที่แจ้งเกิดนะจากการบอกว่าพัฒนาโปรเจกต์ศิลปินนะคะ475โปรเจกต์นะ The Beginning of Us นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Coming of Era ก็บอกว่ามีสมาชิกทั้งหมด5คนนะคะสาวสวยนะรุ่นใหม่เต็มไปด้วยความสดใสนะคะแล้วก็แพชชั่นด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องอายูมิน้องเจ้าจอมน้องลียาน้องจันเจ้าและก็รวมไปถึงน้องโตเกียวถือว่าเป็นพรีเดบิวต์ซิงเกิลแรกนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า My Taste แต่ว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นนะสะท้อนตัวตนความฝันรสนิยมนะคะของวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้เติบโตแล้วก็ค้นหาความเป็นตัวเองที่สำคัญคือเพลงนี้ได้มีโอกาสโชว์สกิลทั้งร้องทั้งแร็ปทั้งเต้นนะคะโดดเด่นตั้งแต่ก้าวแรกยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับน้องๆวงเทสนะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้มีโอกาสติดตามแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาเนาะหลายๆคนเลยหนึ่งในนั้นที่ดิฉันคุ้นก็จะมีน้องลียาเนาะน้องลียานี่ก็เป็นลูกสาวนะคะหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อเป็กสัญชัยแล้วก็คุณแม่ธัญญาธัญเรศรามนะ

แต่ในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวนะคะตรวจสอบในเรื่องของสายตรงสายตากันสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้การมองเห็นยังคงชัดเจนไหมจ๊ะมองป้ายไกลๆรู้สึกว่ายังชัดไหมหรือว่าเริ่มจะมัวแล้วหรือบางทีค่ะหนังสงหนังสือบนเขาเรียกว่ามือถงมือถือจอเจอหรือว่าฉลากยาอะไรพวกนี้ตัวเล็กๆเนี่ยเริ่มจะต้องมีการยืดแขนจนสุดเนาะถึงจะมองเห็นในเรื่องของปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะสิมันส่งผลต่อคุณภาพในการดำรงชีวิตถ้าสมมติว่าคุณมองไม่ชัดคุณก็จะเหนื่อยง่ายเนาะมันต้องเพ่งบุคลิกภาพก็เสียจะมองนู่นมองนี่มองไม่ชัดได้บางทีเห็นถุงเซเว่นเป็นแมวอย่างเห็นถุงเซเว่นเป็นแมวส้มสภาพเห็นถุงขยะเป็นแมวดำสภาพดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าวันนี้รู้ตัวแล้วล่ะนะว่ามองไม่ค่อยชัดนะจำเป็นจะต้องมีแว่นตาก็ควรที่จะลงทุนกับมันสักนิดนึงคำว่าลงทุนที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแพงนะฮะแต่อาจจะต้องมีการเลือกร้านแว่นตาดีๆกันสักนิดนึงวันนี้ขอแนะนำให้คุณไปร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ที่นี่ถือว่าเป็นร้านแว่นตาที่มีการควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาโดยตรงดังนั้นละเอียดทุกขั้นตอนที่นี่จะมีนักทัศนมาตรนะคะในการตรวจวัดสายตาให้คุณพร้อมจากสุแพทย์ขอให้คำแนะนำนะในเรื่องของการใช้สายตานะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเหนือกว่าร้านแว่นทั่วไปแน่นอนเมื่อไรก็ตามที่คุณไปตัดแว่นโดยนักทัศนมาตรสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณจะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นที่นี่มีครบทุกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกันแดดสายตารวมไปถึงตัวนี้ที่หลายคนถามถึงนะคะสำหรับเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นสมมุติว่าวันนี้คุณมีบุตรหลานสายตาสั้นแล้วเรียบร้อยก็แนะนำนะคะว่าไปเปลี่ยนเป็นเลนตัวนี้มันจะช่วยชะลอได้เลนตัวนี้มีงานวิจัยรองรับทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังว่าสามารถจะชะลอการเพิ่มขึ้นนะคะของค่าสายตาของเด็กได้จริงเพราะถ้าสมมติว่าวันนี้อายุน้อยๆค่าสายตาปาไปแล้ว100 200 300นั่นหมายความว่าถ้าโตขึ้นกว่านี้น้องก็มีสิทธิ์ที่จะค่าสายตาเปลี่ยนเผลอๆเนี่ยบางทีเปลี่ยนแว่นกันทุกปีมันไม่ไหวละค่ะหนึ่งเลยนะคะคือในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยสั้นมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นพวกจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกก่อนวัยจุดนี้อันตรายนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะในส่วนของชีวิตเราดังนั้นค่ะแนะนำนะคะไปที่ร้านแว่นยูนิคไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวนี้ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอค่ะมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมค่ะโทรไปได้เลย0942398699หรืออยากจะค้นหาในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์ตรงตัวได้เลยแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะก็หวังว่าให้ร้านแว่นตายูนิคช่วยดูแลสายตาคุณนะคะทั้งครอบครัวได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะHit music belongs here on your number one station.

0: ที่ชุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: You are listening to Base Radio Base Station 89 FM

งซิงเกิลจากปามี่นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าซ่อนกลิ่นเนาะในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับคาร์ฟอร์แคชนะสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะช่วงนี้ใครที่มีความประสงค์เนี่ยต้องการจะใช้เงินนะคะนำไปหมุนเวียนในธุรกิจเนี่ยจุดนี้สามารถจะรีไฟแนนซ์รถได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดอกเบี้ยของเรานะคะถูกที่สุดเลยเริ่มต้นเพียง 0.24% ในวงเงินเต็ม 100% นะคะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีอันนี้ก็สามารถจะผ่อนนะคะได้นานสูงสุด84เดือนด้วยดังนั้นนะคะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถนะคะก็ยังมีขับน้ำมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องน้ำไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบไม่ต้องไปยืมเพื่อนยืมฝูงหันซ้ายหันขวาเห็นรถจอดอยู่จะเป็นรถเก่ารถใหม่รีไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะคะวันนี้มีข้อสงสัยหรือต้องการสมัครสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชติดต่อไปได้เลย043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำแล้วก็ย้ำนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ

0: ที่ชุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: โกลมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาน อยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The
7: Astra. อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
14: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ซิงเกิลค่ะ Anatomy Rabbit นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอนะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อยู่ดูแลเทคแคร์ปกป้องเธอได้แล้วเนาะก็ได้แต่ว่าภาวนานะว่าไม่ว่าเธอจะไปเจอใครทำอะไรที่ไหนก็ตามก็ขอให้โลกใบนี้นะคะใจดีกับเธอก็แล้วกันเนาะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พอจะอวยพรให้ได้ในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวค่ะเศรษฐกิจเช่นนี้นะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้คุ้มเนาะคุณผู้ฟังใครที่ช่วงนี้มองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะคะวันนี้ขอแนะนำไปซื้อกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายสุดๆไปเลยค่ะเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจที่สำคัญคือผ่อนได้ด้วยช่วงนี้คือมันต้องใช้เงินเยอะเนาะคุณผู้ฟังค่านู่นค่านี่คนมันมีค่าเนาะชีวิตฉันมันคนมีค่านะจ๊ะเธอดังนั้นค่ะประกันรถก็โอเคถึงเวลาที่จะต้องต่อปี2ปี3กันแล้วประกันรถเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีเราเนี่ยจะแทบไม่ได้ใช้บางคนเนี่ยปีนึงนี่แทบจะไม่เคยเคลมเลยเนาะแต่ถามว่าเราไม่มีได้ไหมประกันไม่ได้สิเพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะคะว่าวันนี้ขับรถไปจะเจออุบัติเหตุหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าสามารถจะผ่อนเงินสดได้ด้วยนะคะหรือว่าจะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้มากไปกว่านั้นค่ะเรามีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนได้นะจะรถชนรถเสียยางแบนก็อุ่นใจทุกเส้นทางค่ะเหมือนมีคนคอยดูแลเนาะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเปรียบเทียบประกันจริงจังได้เดียวปังแบบออโต้ค่ะวันนี้สามารถจะซื้อประกันกรุงศรีออโต้นะคะนะที่กรุงศรีออโต้นะสาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเป็น LINE แอดของเรานะคะพิมพ์ได้เลยกรุงศรีออโต้หรือ043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะจ๊ะ
1: ฟังเพลงพร้อมที่สุดคลิปที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: Listening to Base Radio Base Station 89 FM

0: ซิงเกิลใหม่จากน้องปันชื่อเพลงขอแค่นี้นะคะ Forever and Ever เนาะส่งเพลงชิลๆระหว่างคุณผู้ฟังขับรถไปทานข้าวทานปลาในมื้อเย็นวันนี้ช่วงนี้นะคะท่านใดที่กำลังมีแพลนจะซื้อบ้านเนาะวันนี้ขอแนะนำให้คุณไปเยี่ยมชมโครงการสุพานไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตไปแกะกลองค่ะบนทำเลใหม่ด้วยนะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะของชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจอนิ่งช่วงนี้ก็ยังจะได้รับโปรโมชั่นของพรีเซลกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเจคู่แล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทให้ด้วยต้องบอกว่าโครงการของเราเป็นโครงการขนาดใหญ่นะฮะ400หลังคาเรือนช่วงนี้เนี่ยเรามีการเปิดในส่วนของนะช่วงแรกนะคะแล้วก็จะค่อยๆขยายกันไปนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเป็นประชากรกลุ่มแรกเฟสแรกเนาะที่เข้าไปในโครงการต้องรีบเลยนะคะที่สำคัญคือช่วงพรีเซลจะได้ราคาดีด้วยบ้านแฝดนี้จะอยู่ที่ 3.29 แล้วก็ขยับขึ้นไปตามขนาดของบ้านเนาะสูงสุดจะอยู่ที่15ล้านนะคะเรียนเชิญคุณปายเยี่ยมชมโครงการจริงกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันที่สุพารายแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตปักหมุด Google Map ไปได้เลยนะคะมีข้อสงสัยทักเข้าไปพูดคุยกับพี่แอดมินที่ Facebook พิมพ์สุพารายจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ
1: Best FM 89

0: ซิงเกิลค่ะ ETC ชวนมาแจมนะคะรอบนี้ชวนพี่ถูกพบทรเนาะมาแจมนะชื่อเพลงเริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็ ETC ก็เตรียมที่จะมาคอนเสิร์ตใหญ่นะคะที่จังหวัดขอนแก่นของเราในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็ไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะคะคิดว่าน่าจะยังคงมีนะ
1: เรื่องของเรามันจบ
0: ไปเจอกันนะคะวันเสาร์เนาะขอนแก่นฮอลล์ชั้น5นะคะเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะ
1: สุดท้ายอาจจบไปแล้วแต่อยากให้มี after credit
0: ในชั่วโมงนี้ขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับศูนย์ประชุมไคส์เรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านนะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์สถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬาคล้ายจัดได้หมดเลยเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะคะคือเรียกได้ว่าพร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภททุกสายน้ำมาได้หมดเลยแล้วก็มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบงานเลยทีเดียวค่ะวันนี้ใครที่สนใจติดต่อสอบถามพูดคุยค่ะสถานที่จัดงานที่ไคส์โทรไปได้เลย0953719554ค่ะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าในช่วงนี้ที่ศูนย์ประชุมไคส์กำลังจะมีงานอะไรกันบ้างก็คลิกเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE เร็วๆนี้นะคะ 3-5 กรกฎาคมชวนคุณมาเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยนะกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะ Beyond Food Expo นะคะซึ่งภายในงานจะมีธุรกิจอาหารสุดล้ำมีเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตนะคะแฟรนไชส์เครื่องจักรรวมไปถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจนะคะครบในงานเดียวย้ำ 3-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง1ทุ่มตรงค่ะ

0: ช่วงนี้นะคะท่านใดกำลังมีแพลนจะซื้อบ้านเนาะแนะนำให้คุณไปเยี่ยมชมโครงการ First นะบ้านเพื่อการเริ่มต้นช่วงนี้ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะบ้านสวัสดิการค่ะผ่อนเพียงเดือนละ900คุณก็จะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะจอดรถได้1คันนะคะมี4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นของเราไม่ว่าจะเป็นดอนบมค่ะกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพค่ะข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้เรียนเชิญคุณปายเยี่ยมชมโครงการจริงกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันค่ะที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555เยี่ยมชมบ้านตอนนี้นะคะทาง Facebook IG แล้วก็ไลน์ด้วย @first.house for begin ค่ะ
1: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพลันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: วันนี้เวลา 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทางด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
3: การที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยเราก็คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันแล้วก็แสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งหรือท่านสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบไปหมดประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
2: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอและไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงแก้ไข EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีทั้งประชาชนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570 ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยกับเครื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
5: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเตนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่าร้อยละ90ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ84คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD
6: ซึ่งในภาพรวมทุกภาคส่วนเห็นว่าไทยจะได้รับประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตปรับตัวและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นตามข้อกำหนดสากลซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่ทวีปยุโรปสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดสู่การผลักดันการเจรจา FTA กับสภาพยุโรปให้บรรลุผลและเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
5: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
7: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อมโยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
8: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Automotive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม่
10: หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องได้ยินถึงหลักการของ environmental, social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาตอนจบแล้วท่านจะจัดการกับมันอย่างไรท่านจะทิ้งให้กลายเป็นภาระหรือท่านจะสามารถนำมันกลับมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องใช้ fresh raw material ท่านจะใช้เป็น secondary raw material ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในวันนี้เพราะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าได้แน่นอนครับ automotive industry ภาคการผลิต manufacturing เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าแต่การโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ทิ้งใครไปข้างหลัง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันใหม่หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
11: นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจสอท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจ การเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมสภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
12: เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าครองชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
11: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ Jazz Mono ทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
13: คนตำรวจโทนักศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนและบริษัท Mononix จำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแสงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ300,000ถึง2 ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การขายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ขายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพันธุ์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่าจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางจะ14เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Groupเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของ

0: ในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จ และเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The

0: ราวิลเอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
1: You are listening to Base Radio Base Station 89 FM

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
12: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
13: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
14: Beyond Food Expo
15: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
16: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่น น่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
15: ฟังอีกครั้งนะคะ900
0: Hit Music belongs here on your the number one station.

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ับเมนกรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุ๊ปเสียวโต้หรือโทร0432094400กรุ๊ปเสียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้

0: สิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11:00 นจนถึง 20:00 นโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เมนกรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ตู่ความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
7: ์ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่Best Radio, Best Station.

0: ับเมนกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginning
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.